0: ันไปพวกตัวโลกกินน้ำปูปลากุ้งกินน้ำปูปลากุ้งกินน้อยจังครับ
1: น้ำปลาตัวตา
0: สักทีมือชูต้องอาบเซบุกินกันไปยูกิ๊กฉลองปาร์ตี้สนามเป็นคนชอบสุดแดนRaden Andi Suro, aku Raden Surabaya. Ayo, penrowo ojo madu siji. Majo kabeh, maju sak baris. Iki putra patih. Sing kuning kang bakal ambrata pendhawa. Yen nakno pendhawa mlebu.